0: ดีว่าเป็นตั้งหนือฟ้าและไปได้เสียงสังลงอาเต้าเต้ย
1: เฮ้ยเจอว่า

ป็นต่างตามสู่จิ้วใส่ตะป้าไปได้สิงลงอาเต้าดอเต็งบ้าเต้าฟ้านั้นสาเลไปได้นกอาบ้าลงอาเต้า